0: ตักนี่ไงบอง
1: นั่งไอ้ตักนั่งไ
0: อ้ไอ้ดักน้องจานโนบาน
1: นั่งไอ้จังส่งมาเนี่ยได้ช่วยบัดอันหัวบองติมาบองยาจานตาเอานี่ยิงจับตักนั่งไอ้น้องนั่ง
0: ช่วงบ่ายสั้นที่ยังหนาในมอดบ้านไอ้อะไ
1: รอะไรยังนี่ได้บัดอันนี้ไอ้

0: ไว้ตักต้มยังหันธรรมดาเลยแม่นั้นวิเชียสมันสำหรับก้นขมายนั่งไงยังหันสลักเต้าเมาจังเน็ต
1: หันตึกอ้อปลาน
0: ั่งไงส้มเน็ตอันช่วยหอยจานเลยปองเต็มอ่ะดำใบเลียตึกไตรธรรมดา
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้นั่งไง
1: หันปลาปนี้บ
0: ่นั่งไงเต้ายังดะตึกมวยแกตอนนี้เหมือนกาสำหรับวอลตักยังกายังอาจเหมือนกาตามเตะไอ้ตัวมวยเตี้ยนั่นเนี้ยหายยังดักตักกระได้ดามหายจังคือยังดักสะได้ได้สะได้ได้นี่คือมีจำนวนปีคำ
1: จู่บองอันเอาดักตักไร
0: เพื่อตักไตรยังบาจำปลาตักไตรอ่ะตักไตรเกสรอนั่งตามดองไงคือยังปลาตักดาวจำนวนเว้นโดยตักคณีเต็นยังดำตักดาวยังปลาบอลยังปลาสกอให้นั่งยังปลากรอยชมาคือเวียดโดยตักคณีเต็นคือเวียดบาจำปลาตักไตรบ่ยังปลาตักไตรคือเกอปลาบอลซอยเกอดาตักไตรนั่งโยมองพวกไอตักไตรเวียดปลายสับยังดาบอลเลยให้คือยังดากรอยชมากรอยชมาบ่ครัวซาท้องคือแกដាក់ក្រូចឆ្មាអាចទៅដល់4ផ្លែឬមួយក៏5ផ្លែតែបើយើងមកតែ2អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែ2ផ្លែបានហើយដាក់ក្រូចឈូ
1: អាហ្នឹងស៊ីសងយើងចូលចិត្តអត់ណា
0: ហ្នឹងហើយ
1: តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេក្រូចឆ្មាអញ្ចឹង
0: ហើយបន្ទាប់មកយើងមានខ្ទឹមពណ៌ក្រហមខ្ទឹមពណ៌ក្រហមនោះយើងដាក់ចំនួនវាមួយដុំអញ្ចឹងនេះឯងជួយហាន់ឲ្យបងតិចមកហើយយើងដាក់ស្ករសមួយចុងស្លាបព្រាបាយនេះតើនេះឯងចូលចិត្តចំណងចំណូលចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមអត
1: ់ចូលចិត្ត
0: ចូលចិត្តតែខ្ញុំមិនអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមទេព្រោះអីញ៉ាំផ្អែមអត់ល្អទេស្ករអញ
1: ្ចឹងអានេះកាត់មកទៅបងកាត់អញ្ចឹង
0: យើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចិតវាចិតនៅមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងប្រដែងអញ្ចឹងយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងហើយទឹកត្រីនេះដែរយើងមិនបាច់ចាំប្រើអីប៊ីចេងទេកាលណាយើងប្រើប៊ីចេងគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបើយើងហូបប៊ីចេងច្រើនវាអាចពុកឆ្អឹងឈឺក្បាលហើយយើងគិតអីអត់ងាយឃើញទេ
1: ញុំហាន់ទាំងអស់ហើយណា
0: ហ្នឹងហើយយើងដាក់មួយចំនួនមួយដុំ
1: អស់ហើយ
0: ហើយទឹកត្រីរបស់យើងពេលយើងរួចអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹម

0: นี่คือยังมีผลกระไรโดยนี้ยังกัดเบียรู้ใช้เนี่ยไอ้ท่าก้นเบียทอมทอมโดยนี่แม่นอนปัจจัยยังไอ้ดาวเบียปีจงในตัววิ่งคือเบียงยีสรูจียงดาวก้นหายใต้บอกแกเนี่ยในทีปซ้ายคือแกปลาจังกะในจำนวนวิ่งคือแกมันปลาก้นหรือกระไรแต่แกปลาจังกะสับตามดองหายแล้วมันไล่ดอกบอยยังได้หาท่าจังกะอันตัวนู้นคือยังมีตรอบจำนวนมือพลายต้มปอกหอมเป็นป้อมันน้อแต่หูให้นั่งมาเตะพลาวให้นั่งเด่นขยี้คือยังบกเวียดักนงตัก
1: ตักเสียว
0: ตักเสียวให้ประตูม้าคือยังหันแต่หูจะดมดมหายยังได้เลี้ยงจุกเหนียบรู้ไอ้ไปยังอังเต้ทัววิมินคลันช่วยแต่งขยี้ให้นั่งกดหลักไกรนั่งเลี้ยงเนี่ยดำดำแต่แล้วยังจับดาวหันปลาย
1: จังเอายมหันตาหูในดาโจนในตองอาร
0: ์นั่งไงนี่ไอ้หันดมดมโดนจังให้ประตูม้าบองหันกระตมนี่กระตมคือแกหันมวยยังไอ้ปูเวจีปีบานหายปลุยการนายังปูเวจานเป๊กจังกะยังคือเบียทอมให้บริษัทยังดาวจังกะโต้เนี่ยยังไอ้หันเบียบานไอ้ใบบุญกองไอ้กับบานได้ประตูม้ายังจัดมันเนาะให้เนียดไอ้หันไปปอไอ้บ้องมั้งมันว่าคือยังไอ้มวยยังไอ้ปูเวียบานเจียบวนมวยจังเฮียยังไอ้ปูบานเจียบ
1: จังยังบาดจำจัดสโนว์ไว้จังกับบ้านนั่นน่ะ
0: ยังอัดบาดจำจัดสโนว์เลยจังมวยจังเฮียนั่งยังไอ้จัดบานผมไว้ดม
1: จัด
0: จัดเป็นป๊อโดยอามวยเดี๋ยวบ้องจัดสลับตรงนั้นนั่งจานนั่งจังจัดเวียมวยนั่งเจียบวนมั้ง
1: จังไงบ
0: ่นั่งไงให้ประตูมาเตี้ยคือยังจัดมาเตะพลาวมาเตะพลาวยังจัดเวียจะใบกำนัดจังมาโดยนั้น
1: หายเคยตรอบกัดจังนายเสดียงคื
0: นโอ้
1: จังกัดปันปันคื
0: นนั่งไงกัดปันปันคืน
1: จบประเสริฐยังอัดหนักปลายเซงเตี้ยบ้านนะ
0: ดับไลฟ์เซนเจ็ดบานโดยจะสไปกระดาวปอสไฟโดยจะยังมูเอ๋ยนายหรือโดยจะมูก็สไปกระดาวจำไลฟ์โดยคืนนี้ยังอาจโยปอสไฟให้ยังอาจได้เอ๋ยปลายไอเซนเจ็ดโดยจะกระรถกับบานได้คือยังโดยทางเมื่อเต้าปอเวโดยจะปออันเดนูจังแล้วยังจับดาวดาวไปทำดองยังอาจดาวมวยนามุนกับบานนิดเพื่อจานจะจัดดาวจะกะเมื่อนั้นวันเดียดไอ้จะจัดดาวแต่นั่งจังไปหายจะไปหายยังจังจำมือบองสันดาวจะกะนี่สันนะไปถึงอันนั้นดาวโดยนี้จังหายไปต่อมายังดาวไปป้อหาย
1: จะกะนี่ปุ๊บไปแก่มาแ
0: ต่ดาวไปป้อหายไปต่อมายังดาวแต่หู
1: มันบันยังจะไปลีตะหูมวยตักเสียวเอาช่วย
0: ลีเวียจะมวยตักเสียวให้นางขยันนี่คือท่าเอาเวียโจจีดขี้เถอะมาได้ตะหูเวียสาบแม่น้องตาตักเสียวเวียนจีดปลายตีตียังลีเวียโจขี้เถอะคือเอาเมียนคลันช่วยให้นางเมียนโจจีดดีท่าปลายหลายหลายจังดาจังหายจังดาวตั้มก็หอมใส่ตามจัดยังจองดาวเวียมวยปลายปอมวยนามุนกับบ้านได้คือยังบาดจำทั้งเตยแต่ดาวแต่นี้มวยนันนุมวยตามดำดาวคือจำน้องจำน้อยจัดยังตามดองแล้วมุมหอบยังแต่ก่อนนั่งยังทเววีรวยชายไอ้ยังส้มเนี่ยไอ้พลุมวยนะผู้ไอ้มหอบแต่ใบหมกนี้คือจะมวยเวียปลายบิ๊กเนียโดยเนียแต่ให้ปลายในขนมนั้นคือเวียอัดบาดจำปลาเปรนแต่จังเนี่ยไอ้พลุมวยนามุนเกตามจำนองจำนวนจัดป่วยเจี๊ยสมานบอกบองอ่ะนังอ่ะ
1: ชั่วโมงเบี้ยบ่สมรจัดนะ
0: บ่สมรจัด
1: มาดองมาแนนติกันนะอันนี้แกเอ๋ยไปกี่ดาวจำไล่หาย
0: ចឹងហើយអានេះណែមទៅហ៊ូ
1: ថាខ្ញុំញ៉ាំណែមមុនហ្នឹងមើលទៅ
0: អាមួយណែមមុនក៏បានតាមចិត្តនេះដែរ
1: ចាំញ៉ាំមកញ៉ាំទាំងពីរអ្នកមកក៏មើលខ្ញុំតែខ្ញុំអៀនណា
0: បងប្រហែលញ៉ាំចិកអឹមទៅមុនហើយ

0: ជុំពីផ្សួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលឯកសារខ្ញុំមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវការឃើញត្រូវការទទួលមុនព្រះយេស៊ូវមកនៅសប្តាហ៍នេះវាជាសប្តាហ៍ពិសេសសម្រាប់ពលគ្រីស្ទានជំនាញប្លុកពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេទុកសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវកត់និងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធម្មតាសម្រាប់ពលគ្រីស្ទានជំនាញប្លុកពីព្រោះគេអត់មានសេរីភាពទៅព្រះវិហារដូចរាល់ឆ្នាំយើងដឹងជិត2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តឲ្យគេជាខាងត្រង់និងត្រង់សុខចិត្តលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខាងយើងខ្ញុំធ្វើវាស្រេចហើយពេលនោះត្រង់ឈប់ដកទំហើមវិញនោះគេយកសពរបស់ត្រង់គេដាក់ក្នុងដូចភ្នោឆ្លាក់ពីថ្មនិងគេដាក់ថ្មធំបាក់ទ្វារមនុស្សច្រើនគេគិតគេលែងឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែព្រះមានកំរងនិងព្រះមានមកផាយដីនេះសម្រាប់ស្លាប់និងស្លាប់រហូតទៅតែត្រង់មានកំរងរួមឡើងវិញសម្រាប់ជួយយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតអកលអគុណព្រះនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌និងបោកថ្មនៅមុខផ្ទៃសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាពីព្រះព្រះយេស៊ូវបានរួមឡើងវិញហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌និងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានមានសង្ឃឹមដែលសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែពេលយើងមើលផែនដីជំនាញប្រឡងសប្តាហ៍នេះដែលសារជំងឺកូរ៉ូណាយើងដូចប្រហែលជាលែងសមានសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការក៏ខ្វាយទេពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងពេលយើងឃើញអបសារនៅជំនាញផែនដីសព្វថ្ងៃយើងបានដឹងអានិតិសកលព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីយើងនឹងអ្វីព្រះគម្ពីរនិយាយត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និយាយជាត្រូវសម្រាប់អ្វីយើងឃើញសព្វថ្ងៃនឹងយើងអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅវិវរណៈជំពូក13យើងបានឃើញបទនីអំពីសត្វសហោពីរសត្វសហោទី1ជាសត្វសហោខ្លាំងនៅក្នុងបទនីសត្វសហោនិយាយអំពីអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនឹងយើងឃើញសត្វសហោទី1មានអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងអំណាចខាងសាសនាដែរសត្វសហោនោះពួកគ្រីស្ទានចិត្តទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារកាតូលិករ៉ូម៉ានកាតូលិកខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ឲ្យបងប្អូនលើអ្វីព្រះឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរជិតពីពន្ធឆ្នាំមុនវិញយើងឲ្យឃើញAway Johan to say, then away Katla Sotangai, Visikania. We run up Champuk the Bai called from Moedo called from Boon. វាបាទមកប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃព្រំដៃព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងក៏មានអំណាចបានប្រកលដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងហើយអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាងតែត្រូវគេសម្លាប់ទាំងពីកំណើតលោកេមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះបើអ្នកណាមានត្រជាតហើយអ្នកនោះស្រាប់ចុះអានេះនិយាយអំពីស្រែកបាបនិងអ្វីស្រែកបាបធ្វើក៏មុននិយាយអំពីស្រែកបាបមានអំណាចនិងអំពីមានពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែក្រោយបាត់អំណាចដូចស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានទទួលអំណាចវិញនឹងទទួលសិទ្ធិធ្វើបាបមនុស្សគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សបើគេអត់ធ្វើតាមច្បាប់របស់វាអរគុណព្រះយើងបានឃើញក្នុងខនេះមានក្រុមមួយគេហៅពួកបរិសុទ្ធឈ្មោះគេបានខត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយពួកនេះគេអាចបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីនេះបន្តែទ្រង់សន្យាហើយគេអាចទទួលជីវិតអកលនឹងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនៅផែនដីនេះមនុស្សអាចសម្លាប់យើងបានបន្តែបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវខលទេពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងបានរួលឡើងវិញធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះពួកគ្រីស្ទានជំនាញពួកប្លុកគេទៅព្រះវិហារមនុស្សច្រើនគេអត់ទៅព្រះវិហារថ្ងៃផ្សេងទេបើហៅគេទៅវណ្ណវលប៉ុន្តែបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរឡាវិញអនុជាបងពិសេសនឹងគេចូលព្រះវិហារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគេមិនអាចចូលទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះវាផ្លែកពីព្រោះអានេះបានលើកទីមួយស្រែកបាបអាចអធិប្បាយនឹងឲ្យមនុស្សពេញផែនដីបានស្ដាប់គាត់អធិប្បាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងអានេះដូចជាអាចារ្យពីព្រោះពីមុនក៏បានណៃប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានឱកាសផ្សាយដំណឹងតាមចិត្តគាត់ទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនឹងគេមិនអាចទៅព្រះវិហារធម្មតាទេពីព្រោះទ្វារបាត់ហើយប៉ុន្តែគេអាចចូលរួមស្ដាប់គាត់តាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតអានេះជារឿងអស្ចារ្យនឹងរឿងគេអាចប្រើសម្រាប់បញ្ចប់មនុស្សបន្ថែមពីរណាត់ចំពុកដល់បាយនិយាយអំពីសត្វសាហាវមួយទៀតគេហៅសត្វសាហាវទី2នឹងខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពុកដល់បាយខ11ដល់17នឹងក្រោយយើងនិយាយថែមអំពីសត្វសាហាវនេះនឹងយើងឃើញសត្វសាហាវនេះប្រើអំណាចសពថ្ងៃសម្រាប់ណៃនោមនុស្សធ្វើតាមចិត្តរបស់វាខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនឈាមតែពោពាកដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1 นเมาในมุกเนียนูเตียงปันดาวอาไพนเดย์นังอ้อเนดาวในไพนเดย์บานคราบทวายบังกุมโดสักทีมวยดาวมีนระบัวโดสลาบนูตายบานซาเชียเวงนูพองวีโคทเวอร์ที่สุงกอลอย่างท่อมโดมเลบานเชียทเวอร์ไอทะเลเต็งพลื้งพลื้งปีเลอร์เมกมาเลอร์ภายในเนมุกมนุษย์โลกพองวีบันชาร์ดปุ่มมนุษย์ในภายในได้สาธิตสังกอลดาวีเมียนออนไลน์นั่งทเวอร์เนมุกสนุกโคปราบโดปุ่มเนี่ยในภายในเอาทเวอร์รูปสนุกดาวเตรอรบัวหนึ่งดาวไทยบานรู้เวงได้ก็มีน้ำนายบานประกอบเอาวิ่งหนึ่งทั่วเอารูปสัตว์หนุ่มมีงจอต้องหามทำไว้เอาบานเจ๊นี่เย่หายออมนายหนึ่งทั่วเอาปุ่นเนี่ยดาวมันพรุ่งครุบทวายบังคุมรูปสัตว์หนุ่มเตรอสลาพ่องวิ่งก็บังคมมนุษย์เตียงอ้อเตียงท้องเตียงโต๊ะเตียงเมียนเตียงกรอหายเตียงเนี่ยเชียร์หนึ่งบ่าวเกย์เอาไอ้ตะตู้ที่สมกอลในได้สะดำหรือในธนาเกย์เรียงคลื่นหายมันบ่าวเอาไอ้เนี่ยน้าเมียนฉบับหนึ่งเตียงหรือลวดเอาไว้บ้านลอยเลิกได้เนี่ยน้าเมียนที่สมกอลนู่จึงกู้เจียชมุรบาสะนุหรือเจียเล็กชมุรบาเวียสัตว์สหายที่ปีนี้ยืนยูตาสระอเมริกวิจิงคราวสัตว์สหายที่มวยบานตะตุรปัวดังเปลจิงมาเวียสลอดด้วยสัตว์เจียมวันใดคราวนี้ใหญ่ด้วยสัตว์เนียสอบแต่งไอ้ยังเคยงสระอเมริกนึงรถอวิบาลนั้นหูกีทั่วด้วยยังเคยงขนมปีวรณะต่อไปนั่งสอบแต่งไอ้มีนกีในสระอเมริกมีนคำร้องสำหรับไอ้มนุษย์ทิ้งอ้อสดาบทามฉบับประบอกกีพิเศษแล้วยังมีโควิด19กี่ทั่วไอ้มนุษย์ภัยสำหรับไอ้มนุษย์ทั่วตามกี่กรุบเละนั่นเปลี่ยนมนุษย์ทั่วตามกี่กรุบเละหายกี่มีนเซ็ตในโน้มนุษย์ตามฉบับบอกกี่จงกล่าวยังดังฉบับนี้ไอ้มนุษย์ทั่วมันคุ้มเพลียในทางอันเด็ดตามกำร้องรบสลายฟ้ายังบรรเทาปัญญาของปีเรื่องใดปีพรุ่งยังเคร่งขนมวิวรณะชมพูตกไว้กีบานพราบยังหายพี่ยมจอมนิยายของปีเรื่องที่ยังเคร่งขนมอินเทอร์เน็ตในสัปดาห์นี้ลูกบิลเกตส์ก็เจอในองค์การกรมหุ้น Microsoft ก็จะแนะมีนแนะมีนที่ฟรีในภายในยืนก็บานิเย่ถ้ากรุ๊ปมนุษย์ในภายในยืนต้องการทุกวัคซีนสำหรับโควิด-19ก็ถ้าบางมนุษย์อาจจะต้องเกไอ้ช่องไม่รู้ตัวเนี่ยเสียงหนึ่งสำหรับดังเนื้อตัวตุ้มเนื้อออดตัวตุ้มยี่จงดัดไมโครชิปขนมสบายเกี่ยงสำหรับยี่ไอ้ดันแต่ยังมีวัคซีนหายหรือไม่ไมโครชิปนี้ไอ้เมียนไอ้กระสาระบอกยังขนมเวียนั่งไอ้จุยยังเจงหนึ่งลูดยังอตรกาโยลุยทัวปีกระดาปันใดยังจะโยได้ นั้นได้มีไมโครชิปนู้นนั่งวิ่งกับไอ้มีชินนั่งวิ่งสแกนนั่งวิ่งตายังมีลุยหรือยังอัดนั่งวิ่งดอกลุยไปเลยยังสบายยังมีชิปนี้ยังทำชีวิตยังเวิร์กสบายยังทำการจบเตยังยังไอ้ชิปสกอลเล็กเตยังได้กับไอ้ทวีบ้าลูกนี้สำหรับล้านปัจจัยเรื่องนี้วิจิตรอ้อมอย่างปัจจัยวิจิตรพันธะท่องอย่างที่ได้ปีพรัวการสระอเมริกิตรจอมทัวรูปจุลาสัตว์สาวที่มวยยังยุบีเปรกุปีรูปจุลานี้แต่ต้องจมวยคาถวายบุญคุ้มด้วยกินเคืองขนมปีบรานักชมพูต่อไปรูปจุลานี้ยังอยู่แต่ต้องจมวยทั้งยังถวายบุญคุ้มสลายปั๊บก็บานประกาศโดกรุปประเทศไทยก็จองเคืองมนุษย์สำหรับในทั้งไอเด็ดทั้งไอที่มวยก็ปรามูลหายมนุษย์ประสบราถ้าภายในยื่นมีคอยเตอร์คอยเตอร์ยื่นตรวจการอ้อยภายในยื่นมีเปลี่ยวสำราเปลี่ยวชีบ่าวนั่นก็ถ้ายื่นตรวจการอ้อยภายในนี่สำราจมวยทั้งไงมวยคำสัปดาห์ทั้งไงนู่นก็เราจังไงมนุษย์ทั่วกะรงจัดจังไงบาทอัดจังไงมนุษย์ค่อยไม่ได้ดูสักไงอันนั้นหล่อผู้เยื่อจีมนุษย์ยื่นค่อยภายในแม่นนั่นอันนี้ภายในรูปเปรียยื่นตรายคาทายรัศาภายในรูปเปรียมุ่ยเตียนแสดงภาพท่าครองครึ่งสาใบบักชรานหายโดยจมวิ่งปุบปุบอันนี้มาพี่ยังมามีเปลวตัวเม็ดลองจมวิ่งขี้เนียเรื่องโควิดที่เอายังเลยเตะยังมีเปลือกตัวเด็ดตัวน้องบันไดสไลด์ภาพมีกำลังเอาไอ้มนุษย์ถึงอ้อชอบสำหรับเนื้อแท้เตะรู้สัปดาห์สำหรับไอ้ครอบครัวสามีเปรียบเรียลอ้อช่วยขี้อันนี้จีละอ้อได้บันไดอีกข้อฉบับระบบเพรียเพรียเอายังชอบสำหรับเนื้อทั้งไอ้ที่ผมเปล่าจับปีลิกทั้งไงบริษัทรหัสดอลลิกทั้งไงสาวนั่งเรียนมันบานพลาปะโดฉบับประบอกตรงไทยมีแต่แสดงภาพจีเนี่ยพลาปะโดนึกสมัยจำคราวตามอวิยังขึ้นคือน้องวิบรณะชมพูต่อไปมนุษย์ประกาศสมรัยสมรัยอมปีทั้งไงดีเชื่อเรื่องสำหรับทวายบุคคลตรงแต่ยังเรศสาทั้งไงที่อมปีตามพระฮาร์เตอร์รูปเรียหรือยังเรศสาทั้งไงที่มวยทั้งไงเท็ดตามสไลด์ภาพหนึ่งสระอเมริกนักการบินบาร์ลักชมพูบัดดอกไม้ยังเคยมีที่สังกัดนั่นเลยได้รู้ชนะกี่หาวสัญญาระบบสัตว์สหายอนุคลาสกิเกตอนุเชียคอมพิวเตอร์ชิปอันนั้นมันคอมพิวเตอร์ชิปได้อันนี้แต่ต้องจมูกสักเดจมนูระบบยังอันนั้นเอาไว้ยังทั่วไปยังกรุ๊ปทั้งไอเด็ดจีทั้งไอที่มวยอนุท่ายังจัวกำลังกู้กว่ายังว่ายังกรุบยาวิสัยยังไพ่ยังมันชั่วปัญญายังบ่มราตามฉบับประบอกเกยังทั่วตามฉบับประบอกเกอันนู้ตาในเลือดได้แต่ผู้บริษัทที่อดอยู่พร้อมทั่วตามฉบับนี้ที่อดอยู่พร้อมทวายมันคงในทั้งไอเด็ดอันนั้นยังเคร่งสัตว์สหายมวยสัตว์สหายที่ปีมีเซตสำหรับยื่น ว่ายังในสมทรงชิมวยเปรียบพอได้กงไพ่บองพองมีปรัวดึกยังทาหายเปรียสกอดและเชิดชาเปรียรู้หลังเวงหายสำหรับช่วยสังครูเยอะยังอัตรกับไพ่เปรียเมียงคำร้องนั่งตรงสัญญาเพื่อตรงยิงมาเลือกที่ปีบายังสลับหายนั่งยืนทุกเจ็ดนั่งเลือกตรงตรงบ้านเอายังรู้หลังเวงกี่ไอ้สำลับรูปในบ้านบนใจกี่มันไอ้ชอบรีซื้อมีน้ำหนักเอายังรู้หลังเวงเลือกเพื่อตรงยิงมาเวงบายเงินเกิดออมปีต้องมาค่ายมุ่นมนุษย์รานบายเงินสู้เกย์ตายยังคืนเอาไว้ยังคืนต้องมีบรรณาชุบบุกต่อไปไอ้ขาดล้านในภายในยังไงกี่ฉบับทนายมันไอ้ขาดได้มนุษย์อัดแต่บองสุดได้ปนเทเลยยังคืนมนุษย์จึงเป็นภายในยังบานแล้วบองสุดฮะกี่ไอ้ครุรอดอภิบาลปราบกี่ทั่วนี่ทั่วนู้กี่ไพ่กี่ทั่วกี่ทั่วตามเอาไว้ยังขึ้นกระดองปีบอร์นัดไอ้กาดลามเพลียมเพลียมยืนขยมจิบุบอร์สัตว์บอกเรียยืนทรกาเรียมจอมยืนทรกาอธิษฐานอธิษฐานสมเพรบินีบอร์สัตว์ของนายชิมวยยืนวิปรมเพรบินีบอร์สัตว์มีครบเจสนาครบรายงานรวมดังอมพีเอาไว้ตรกาลางและภายในยืนนั่งตรงไอช่วยเอายืนดังทั่วไอยืนตรกาสมรัยขนมเช็ดบาดีมงคอมยืนทั่วข้อปีประหารใจเปรียยืนมันทั่วใจบาดีจองเบียบีเยื่ออากิบีเป็นใจบาดีจองสลาบยืนอากิสลาบใจตอนใดยืนทรสมัยคำเช็ดยืนนสมอชิมวยตรงสมัยนี้สมัยยังเคลื่อนกระดองปีกระนาดชมพูต่อไปวิดอหายมันโดยมุ่นใจยืนทรกับรีบชมยืนทรกับไอบอมพอนยืนจีมินจำนวนหายบนใต้กระสายทรเลือกทุกชิดเกย์ไอเกียรีบชมบ่าน้องบอมพอนยืนจีเนอัดตอนจูบเรียยืนทรกับพระเกย์ปราบกี่กี่ออกเพื่อไปหากี่ตรกับประยับหนึ่งสมรัยดาตามเครียหรือบัดมองชีวิตออกกองยังเด็ดจิตเอาสมัยกีตาเนน่าอัดทรายบุคุมรูปจุมลัดระบาสลายภาพจิตง่ายเด็ดมันไอเต้งมันไอลูอันนั้นมันพายาเตปรีซื้อสัญญาเยื่อในบัตรท้ายชมพูพมวยก็สามสบายคอมสไฟน์โรดมาโกรบอบเรียนึงสิกในสัจเรตรบอบตรงนึงครบติงอ้อยินตรกาทรงบันอาวิยิงอตรกาปรวยอมพีอาหายังมาพินาทึกยังมาพินาคาอายังมาพินาเอาไว้จีสังคันสำหรับยังยินดาวสมอดจิมวยเปรียบายังดังยังมีมพันหาจิมวยเกยสมชับตะดอสรายเลือกเล่นโทเกยหรือสมเยเลือกเล่นโทเยสามกีชมวยคณีวิปรูทนายประจิตประจรยิงมาวิจิตดองในยังตรกาวิบจำมุนเปลียวกีบานทั่วฉบับสำหรับอายมนุษย์กรุบติงอ้อนภายในยังกรุบทนายเด็ดยังดังยังจิตออกเปลี่ยนว่ายังอัดบานทวายถึงอัดตะเพรียชมวยังยิ่งดัดสร้างปีนั่นชีวิตระบบตรงชมวยังในชมวยสัตว์สหายดึงยังบานบัดปองชีวิตเปลี่ยนตรงยิ่งมากเองวอมอันสมจับรองตรงมันจงบับบองเงิน ตรงบานทัวร์กษัตริย์รบป้อนสำหรับช่วยยังทุกเจ็ดนาเลตรงบันไดยังดังมีเปรย์บรรทุรบเปรย์มีไว้ในครูอัลจีไว้สะใจอันพิสมัยนี้มนุษย์ชราได้สากิภัยกีมันตามเปรย์กีตามสัจฮาวที่มวยนั่นที่ไปขยมเมียนสังคมอบออนบันทัวร์ดูเกยแต่บ้องปอนในสมอตรองช่วยเปรย์อากุณเปรย์ตรงสัญญาทั่วอายผู้บริษัทมีตราระบบเปรย์มุ่งยิงดุโตทั้งไงจองกรายทั้งไงนี้คุณยอมจองเอายังอ่านอันปีเรื่องนี้ยังเคร่งในกรองวิวรณะชมปุกผมเปล่านั่งโคมวยต่อกบเปล่าใครนกมาขยมเคืองเทวดาบุญรูปเชิญในจรงภายในแต่งบุญแต่งตุ๊บจอในภายในแต่งบุญเตมันไอปอกมาเลอภายในรู้สมัดหรือดำเชิญนาลายรู้ขยมเคืองเทวดามวยเทียดแล้วลางมาปีเตทัยเรียมีนเต็งตราระบอกเปรียดูมีนเปรียจุนรู้เทวดานุโกบันลือสำเร็งเตยเทวดาเต็งบุญนุแล้วมีนอมไลค์หนึ่งทั่วทุกภายในหายหนึ่งสมัติธาก้มเอาทั่วทุกภายในรู้สมัติหรือดามเชื่อนาก็ได้โตไตบอตราในตรงชนะในปุ๊บบาวบำราระบบเปรียในยืนสันอันนี้ถ้ายังคือเปรียมันจงปะองมนุษย์มวยใจตรงบันไอเทวดามาหนึ่งปราบเทวดาบุญจีเนจุยตุ๊บจอลเจ้าต้องมันเจ้ายังเครื่องธรรมดากี่จุยทบกำอ้ายภายในยังบางคอยคลังลุ่นกำอ้ายภายในยังมีเวทนาตัวทองลุ่นระหอบดอกผู้บริษัทบานตัวตราระบบตรงหายตราโนจิเปรตในบริษัทยังไอประตูยังไอประตูอะไรเลยปัตยังตรกาเลือบมองชีวิตเย็นมารวยพิรวยตะเพรียหนึ่งซ้อมอายเปรียบนี้มารสักโจลคำเจ็ดระบอกเย็นนั่งซ้อมอายเปรียบนี้มารสักกรุบกรองเจ็ดระบอกเย็นนั่งนายน้อมเย็นดาตามเปรียสมอตรองมารวยพิรวยเปรียงสำไรอายเปรียกรุบกรองชีวิตระบอกเย็นตราระบอกเปรียไอเนื้อขนมธนาเย็นหายมีกลัวเปรย์เป็นยังมาสักมาเนื้อขนมจิตระบายเย็นยิ่งจิตออกทายหายตำนานเตยทานสัวตากรุบมนุษย์บานตะตูตราระบาดตรงตะตูหายหนึ่งเปลี่ยวตำนานโลกโตทานสัวเทวดาบุญจีเนตุกจ้องกิเลงหายหนึ่งภายในยิ่งทะเลขนมเวทนีโดยคลั่งลุยอาตักเคร่งเทปอมปอนทายนี้สมรีบจอมสอมตะตู้เปรียบนิมประสอดสอมอาทิธานหนึ่งสอมแวบองแต่งอ้าหนึ่งอายเปรียบนิมประสอดกรุบกรองชีวิตยังหนึ่งนายน้อมยังรอไทยอาทิธานสอมเปรียช่วยอายังทั่วตามประหารไทยเปรียทายนี้ยังมีนกษัตริย์อารบเปรียเปรียบนิมประสอดช่วยเอายังดังอบิวายินทรายกับทัวอบิวายินทรายนี้ยัยมันได้ยินทรายตัวตู้เรื่องนี้บริษัทที่สลายเจ็บก็ยังหายยังยังเคยเรื่องจุ่มเป็นภายในยังสอบทั้งนั้น ยืงมันไอทุกเจ็ดครบแต่งออกยืงตอนลืกีทานี่กีทานู่หรือเปิดคลาออดคลามีพอมีคลายคลายชราปัจจัยยืงมีนเปรย์บรรทูรูปเปรย์อันนี้ชีพยืงไอทุกเจ็ดในโลกเปรย์สอนงานช่วยยืงอบรมสัมผัสยาอันรีวิวต์มาอันหนึ่งสมเพลวิบรสช่วยอายุเลิกมีช่วยอายุอันสมเพลวิบรสช่วยอายุทุกท่านมีออกเดินทางสวัสดีจอมพลสมเพลวิบรสช่วยที่บ้านของผมปอนที่อักเนียสมอากรองค์พระองค์นี้ทรงจะรวมอธิษฐานชมวิคิมอภิเษกบิดาตรงจิตพระอัจฉริยะพิพรตรงเอาอย่างดังมุ่นอภิเวทตรกาลในภายในนี้สมัยชมกราวีเปลยังเมื่อพรมีนปิจุมเบ่งพบโลกเยยังบังเคยเอาไว้ตรงยัยจิตเปิดสมตรงของเนื้อชมวิยังในสมัยนี้ไอ้เรายังมีเวทนาบางทายังดังที่เปรียบตัวเวทนาตรอยฉันเตยฉันเตยนั่นมุนปรีสุยิ่งมาสมตรงช่วยอายังเขียวมีจิตขลังหันสมอายังอันเจงเปรียบนิมบรสพงเนื้อชมวยยังนั่งน้อยน้อมยังสมปลายยังสมรับสายดำนั่งเตยเนจิตข้างเนจง่ายบีพรัวยังเจ็ดออกเปรียบเลียห้าสมรับทั่วข้างเงี้ยตรงตรอยยิ่งมาเองสมทรงช่วยปอมปองตั้งออกนี้บ้านดังตรงจิตข้าระบกเกตรงจิตแบนตี้ระบกเกกี่อัตรกาเพย์กี่ตรกาตุกเจ็ดในเลือตรงหนึ่งดาวสมองที่มวยตรงสมช่วยข้าพี่เกช่วยข้าพี่สกปรกระบกเกช่วยอาเกมีมปรัญญาดังสมช่วยอาเกบางสายดำนังปีพรัวยังดังสมัยนี้จิตสมัยจงคราวยังออกเปรียบเลียหายพระเยซูจิตยิ่งมาเป็นหายสมเอายังสายดำนังเกยยังนัทมีเปลวตุบังคมสมานิติงออกครองยังพระเยซูอาเมน
1: จุมรีบสู้ปกหมายบองโอน Hello beloved people ตาปกหมายบองโอนเกิดท่าสถานสู่ประกาศอัญเชิญสภาคมมนุษย์กรุ๊ปนี้หรือ
2: Do you think that heaven is announcing to invite every people?
1: บอสถานสู่ประกาศอัญเชิญสภาคมมนุษย์กรุ๊ปนี้ให้ด้วยเนี่ยคลาโจมันบาน
2: If the heaven is announcing to invite every people, why some people cannot enter?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតទៅមនុស្សថា
2: And Jesus answered and spoke to people again by parables and said,
1: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលរៀបវិវាហមង្គលឲ្យព្រះរាជបុត្រា
2: The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son.
1: ទ្រង់ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឲ្យទៅហៅពួកភ្ញៀវដែលទ្រង់បានអញ្ជើញមកក្នុងមង្គលការនោះ
2: And he sent out his servant to call those who were invited to the wedding.
1: ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនព្រមមកទេទ្រង់ក៏ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឯទៀតឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថា
2: And they were not willing to come. Again, he sent out other servants saying,
1: ចូលឯងប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាឥឡូវគ្រឿងជប់លៀងបានរៀបជាស្រេចហើយ
2: Tell the who are invited. See, I have prepared my dinner.
1: គេបានសម្លាប់គោនិងសត្វបំពន់យ៉ាងថោតថ្លន់ហើយក៏រៀបចំទាំងអស់រួចជាស្រេចចូលមកបរិភោគការចុះ
2: My oxen and fatted cattle are killed.And all seeing are ready. Come to the wedding.
1: តែអ្នកទាំងនោះធ្វើប្រហែសវិញម្នាក់ក៏ទៅឯចំការខ្លួនម្នាក់ទៀតទៅឯការជំនួញ
2: But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business.
1: អ្នកឯទៀតក៏ចាប់ពួកមហាថ្លឹកថ្មេះតេះដៀលហើយសម្លាប់ចោលទៅ
2: And the rest his servants treated them spitefully and killed them.
1: ការស្ដេចបានឮនោះទ្រង់មានព្រះទ័យក្រៀវក្រោធ
2: But when the king heard about it, he was furious.
1: ក៏ចាត់ទ័ព ឲ្យទៅបំផ្លាញពួកមនុស្សដែលគេសម្លាប់គេនោះព្រមទាំងដុតទីក្រុងរបស់គេចោលអស
2: ់ And he sent out his armies destroy those murderers and burn up their city
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកមហាថលិកថា
2: Then he said to his servants
1: កាបានរៀបចំជាស្រេចតែពួកភ្ញៀវមិនគួរនឹងមកបរិភោគទេ
2: The wedding is ready but those who were invited were not worthy
1: ដូច្នេះចូលទៅឯផ្លូវប្រសពអញ្ជើញអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញឲ្យគេមកបរិភោគវិញ
2: Therefore go into the highways and as many as you find invite to the wedding
1: មហាថលិកទាំងនោះក៏ចេញទៅតាមផ្លូវប្រមូលអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញ
2: So the servant went out into the highway and gathered together all whom they found
1: ទាំងអាក្រក់ទាំងល្អមកនោះរោងការមានភ្ញៀវពេញព្រៀប
2: Both bad and good and the wedding hall was filled with guests
1: ស្ដេចក៏យាងចូលទៅតតមើលពួកភ្ញៀវ
2: But when the king came in to see the guests
1: ទ្រង់ឃើញមនុស្ស